0: ยามสิญญ์นัวงามบัดกี้กุมหอมทองน้องมายามสิยุ่งกะต้มเลยก็พันซาซาตะนะเลยดิปะโซบะไอ้เนี่ยตาละบรนังโบไอ้นงลีไอ้นงลีไก่นอไว้กอกไว้กอกูดิตุบอทะบักเนี่ยไอ้เนี่ยตอกเสียทะบะ
1: ไม่นี่เนี่ย
0: ไม่นี่คังจ่อไอ้เนี่ยตอกจ่อดิกะนะตอกจ่อดิแก
1: โอ้ยเบ้มอมารุกิเซนพังเง
0: ฮะ
1: กะไม้ตอกสิเกนะหังเกตอกบะ
0: ไอ้เนี่ยคลีเน
1: ngasi se ayuk jauh rak pada gi ayuk kubang mayai se ya bahagia se ya na aduh tamu puro apa se se se si dah lagi sini se ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
0: 看着你干那个木看到你个。
2: 哎，你妈一把那哎不米为那么钱不来？哎呀木，哎个卡塔不都米为那那么钱不偷着？哈，哎，那你说你呢？那那那把木龙鸡嘛天帮帮偷过嘛当我怎么拉过？那弄帮开的你，那都在一个里还给吧？
0: 啊，对的呢，连那他妈的偷了不那地耶？มีน่ะตอรักปะดูน่ะยามเห็นครับพวกนี
2: ้ไม่ใช
0: ่ไอ้คนน่ะโกกตะสิกปะดะไปรักปะน่ะเห็นตะฮาลีดู
2: นงเลียนั่งชีนงเลียกูจะสับเห็ดใช่ได้คนเด
0: ียวอะดีว่าดีนั่งสู้ถอยบะกูจะสับเห็ดซะแค่ทุกนึงไงแกตะเห็ดเลยเตียบะอิสจังอาสปีมาพุ่นสิดีอันมางักตะนี่เนี่ยอุ้นทองน่ะภาษาเครดาทีปะดะคุดปูยาตงมาเลยเฮ้ไต่บังเสียงบังมาปูอีบังอ
2: ้
0: อชีกุมบังมาปุ่นชิงเสียอีขุดตามาเสียงคังเดินลากบังงั้นบ
3: ่
0: ปีน่าดีอยู่กู
3: ไปบ้าง
0: ตั้งใจให้จะปุ่น
2: ใครให้ยิ่งมา
3: ว่า
2: ไอ้นั่น
3: ม
2: า
3: ฆ่าดำตะกุมเอาดอเย่งอ้ออีมาวามจะให้กี่ลา
0: วโอ้ทุกเนี่ยตาจะนิ่งคิดเลยต่ะนั่งเนี่ยอีมาเด้อมาดูเคสเห็นพังเลยก็ให้ประตูให้ประหยัดดีกว่าทั้งหมด
3: ตาเรื่องนั่งโบ
2: ตาเรตาเรใครให้ยี่มา
3: ให้นั่นสนุปีกิลูกหงเพื่อกุศลตระบันนี่โกนั่งนักการีงามเก่ขลิบังอีมาดีเนี่ยลายอ้วนครับนับป้าบุงยี่ไม่พาวบริสุพนิ่งได้ก้อยบุงอ
0: ้ออีมาอีสันมาตัวมันตันี่สาวน้องดกสิไก่โน่ไก่รวยเลยไก่มามังเดสูบตันนะบ่าน่าจะเนี่ยมวยตาม
3: อ่ะอันนี้ยังอ๋อมาบุ้งชิซูไล่บักนะสักครั้งนะระบ่าอาสาวบัลลังก์กี่อภิสารมโอยดีมันน่ะมาสูน่าตรออันนี้มาทักตาไอ้กี่โม่สิดีเนี่ยไล่บักนะสักครั้งนะบัลลังก์มาชิจันนิงอ๋อนี่ไอ้กี่โม่โอยจะไม่ว่าขัดตันนี่ด่าว่าขังครับบ่า
2: คุยนี่มาน้ำมังนุปีกิชูอ่องอ่องตำลักปะเดดีเลบังมีมังจะจบตัวน้าบ้านน่ะเลยจะบีท่าตัวนู้นอุไลดูนี
3: ่มานี่มาน
2: ี่ดูไม่ตัวตัวน่ะมาบุ้งไอ้มีเช้าจ้องเลยรีมีน่ะนี่มึงชิกิไม่จบมันไม่ยาวนะตีมา
3: เ
2: ฮ้ยเช่นนี้บุ้งจ้องของกูเลยได้ไงน้อง
3: เลบังมาซาตายเด็กโก้ไอ้ขี้สายมั่วเสียลุงไงเลยลุงไงเลยน่ะคุยน่ะบุเรียนดูไม่น่ะให้รักปะเสียอิมาเปียเลโก้อิมาเปียเล
0: ดูอิมาImana isan kita mak uning bahap ning basing do. Ay koy sanuga kanaraga tanaraga apam apam balis mas hembiro.
3: Wakal laybi imo pangjawa sidi ini empile pungpile pile. Ado nabani nya lupa lakaya di putok katauri ba. Ha toy ba nonglik nabani tanaraga lakaya no ba putora kado isi.
0: Ima hendak tine nasa nupase diusat liye.Aduna, yam labada lupali sing taradi isan gida makhapige. Atay di imana panapana ba adum sinbikro. Moy tamo, sang na silaw. Tabagawa na halap pa ni, waram la ni. Lao ba? Lao? Lao he!
2: Adudi ima, namung pinahari si sumana sum sinara si ko.
3: Karino ni, ay isan upasi po.อิมงชิดมาปานะมีโวยเนนะบะเซมนำลิบะเซมะฮักมะตุมตะเนบะอิมงชิดมีควายดงนะปิบายามบะสุนัตตะบะอัสกัมดงนิตอริสิดิไอกีซานุปิสิมะนิงดิทุงอรอยตะโก Matam sigi potang saitang sika. Atay di matokraga. Moi gi luhong bagi pisang da kanbada mamando ay au kidauri mito. Sat nabini ay dana. Hoida. Isagi butaw da bayabra do. Inkola. Laura masyert amayon batare dana.

ก็นานุเนี่ยทงการจะการเท่าจิลักตนะคามคริสินะมิสินมาปางันสุกสิลักปะกะนุงชากะซาบันเนี่ยมาเซลมารางไว้ในเฮอูระตะ

0: ตาบีระก็หานะตัวบุยอรก็สู้เซมดุกมินาบกีมาตั้งดูนี่ลมินาซีให้ดนะอิมาสนาตัวบินาฟงดูปีเรย์เซย้ำนุ่งไอเจเรย์มาฟงดูปีรักตุนะปุ่งนิ่งกีว่าฟงคาราฟงดูปีรักเปอร์เซ
1: จ้าหญิงก็วิชานะเป็นย้ำนุ่งไอเร

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazare. Good afternoon, ladies. Kita oramni kana oibirabano. Kay haibi ba kitang how na haibi?
1: Ningom thongjaw sila.
0: Ningom thongjaw dagi susila.
1: Sila.
0: Sila.
1: Ah.
0: Hoi hoi. Kali wafam pukat pining bano takpiyo.
1: Kam program kita aikle.
0: Kahit Brahman gi, dugum ba mafam ani hunggal ay lagari chain chain dana kichri chaw bagas eh chalini. Hoi hoi.
1: Yung dalawang ni ganon po ang tanak.
0: Mane mane.
1: Ati gin ngay ng boss na nangangin ng betray ay tar.
0: Mane matam gi awon ba ahong ba sa dumag lagpan ni nako masisu. Ato pa di kari wafam laybiri bagay. Ilam
1: dugan ay kahit yung pampa ilum siya
0: ilam na
1: ที่นี่ที่นั่นนั่นแหละเฮ้ยคนนั้นเป็นที่สุดนะที่นี่เป็นเรื่องเล็กมั่งคือจำไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องที่สุดจะได้ไปนะก็จะตาระดับพอๆมาต้องเลือกที่ที่เป็นอาจจะเป็นนั่นแหละคือจำไม่ได้เลยมั่งเนี่ยที่นี่อยากมาคือที่สุดจะเป็นที่สุดอย่างตาระดับมีมาที่นี่เป็นที่สุดเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากผมนึกว่าเขาทำมีนะไปยามจังไง
2: You are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort, and fuel efficiency. With six airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent, and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
3: Get attractive offers up to ₹45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.

0: हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैडम मैडम खोजे नहीं तो हम फंसे अगर
0: गुड आफ्टरनून कनाओ बीरो बनो मिंग ले फम तक पियो
1: आई इलम सिपाई मेरा कहते कि सरोखाई बम सना तो इन्हें
0: सरोखाई बम सना
1: तो कोयर में आंसी वा सी फजे फजे ना आंगे ए मैडम ने बकुम फजे फजे बत्ती था रे
0: Hai zaman nanti kerak kerja, hoi hoi, wakalon pung tu,
1: cakap
0: ni, ah hai bio,
1: hai dia, mana tu kau bija, kau je, si itu pengata ni, madam, ayah nak apa tak apa, mesti tahu betul madam, apa lagi macam tu je,
0: hoi,
1: adun, ina hanya bahaya tak,
0: hoi hoi,
1: adun kalau cuma patut betul cuma terlay tak lah tadi, kau sama aja, amang pengata lah kan ni. Ado, madam, hai, do, mesti pang bahaya tu. Madam, aisyu, redo tu di, mayam je, lo ini tazah zanum kesukai je. Aisyu, tu loan na, miji awak, mesti tahu ya, kalau ima hai, kan, mana tu tahu, kalau tu miji nanti, senang aisyu ngasi, tahu tahu biri je. Semua je, am pian je, nang mai, tu, urukan, sumpor, biri, tu, macam apa, ah, cuman kalau yang na, kalau lepas hai tarik mera.
0: Hei, ado, ima kangen deh, na, tak biri si, ima nas horok kanin tu, iro. Imah kangen dengan mati yang pangi luaran, hai bi bedo. Imah kangen bi
1: jisah. Hai tu eva kumana? Hai deh,
0: emon.
1: Asnang, asmai toramba. Nah harga. Kui nah harga sulah kalai beli jadi muda.
0: Hoi hoi.
1: Ada mi jadi luaran emon dah. Aje kui ngah kui kang mai tar. Yang bagan abdo.
0: Hoi hoi.
1: Ada kui jadi pam lai beli. Nai insho macam le. Aje buk saya jadi selek ngah aje.
0: Hoi hoi.
1: Soalnya macam sara kai na. เสียนะฮะอะไรเนี่ยปีบปีเจ้าเราการจะคุยคุยแต่บางปางสิที่คุยคุยนุ่งขังเด็ดอะมาเกี่ยมาเกี่ยไอ้กิ๊กคุยขันไอ้ก่อนอันตัวก็คุยช่วยลิงไอ้นาลิงไอ้จะคุยสมาชินาอะไรบ้างนี่อันตัวมาสานิมมุนซาจะมาหาแต่ให้น่าเดี๋ยวก็คุยสีบุหรี่ละกันเด็กก็คุยสีบุหรี่ละนี่กันนะยำโตเวเซ่แม่ดำคุยตอนนี้เนี่ยโตเจ้าแม่ดำ
0: มาเนี่ย
1: ตัวก็ไอ้กิ๊กทำไมจะนะคุยนาการจะไอ้โลเนี่ยแต่ต้องมาปีเจ้าเวเซ่ต้องเข้าโตเว
0: Kehaitare, adugumba do, ekoina, kanagumba karagi, awaba taraba, kanagumba amada, mating pangaga, maki tamuina, pinba pawudu, madu ishore pangabani, hidena, halamansing, haina basule, madu maksu, wafam sit, but matangs that tamjage, a ruba colorni, lokajage. Hello?
2: Hello?
0: Tazare? Aruiba color suede, mingle from Takpiu.
2: Color suede, mingle from Takpiu.
0: Radio said that Kitak laptop piro, Madame Suyam, later, and then
2: I have to piro, Madame Suyam, later.
3: ไอ้นี่มีสมัยก็ได้เจอคนดีฮัลโหล
0: รีดิโอเสียตะกี้ก็ตั้งนับทุกปีวันนี้สนับดะนุ่งไงเตร
3: ฮัลโหล
0: ตาตาเซเรตาเซเร
3: โ
0: อ้รีดิโอรีดิโอดูอินักเตลัยรักนั่นเนี่ยไล่ทับปีโรงักตั้งมุทับปีโรอะดูก็โฟนตะกี้วันนี้วันนี้นุ่งไงนะสานาเซมาทำสุไลสลักเตรให้ให้ปีนึงบดูให้ปีโร
3: ไอ้แต่ซื้อรูปไปเนี่ยนะยืนรูปมาอย่างนี้นะที่เราแบบนี้นะก
0: ่อนมิงเลยฟอร์มตั้งหันนะไฮบีไฮบีอ่ะ
3: ไอ้แต่เราต้องใช้ดูกี่ชั่วโมงนี่ก่อนแต่เราไม่รู้ใช้ได้ยังไง
0: ห่วยห่วยไฮบีอ่ะ
3: แต่ซื้อไปเนี่ยนี่จะจังนี่รู้ไหมว่าเนี่ยไอ้เราต้องมองอะไรนี
0: ่
3: มันยังกิชูมาคุ้มกิชูมาโมกิชูอะไรอย่างนี้ก็ต้องช่วยในเรื่องเรื่องที่ใช้ในบางตอนนี้มาตรงกี่ตั้งแต่ตัวนั้นเรื่องที่ต่างน
0: ี
3: ่ก็ไหนแน่ที่อีโมซึ่งดูมาในยานก็พระอันยานก็พระอันจะใช
0: ่ห่วยห่วย
3: มาอย่างนี้ก็

ไอ้กิมิงซาพมรมลาเตปีได้บํานากันสิปูได้กินในลังทบังคนจะวางได้กะไอ้กิทําไว้ได้ให้ตาละดีอควยกิหานะควยปูปิรําหลํามันชิงเสมอยสิฮินดูกิไลนิงได้ชวนสิลมตกจะรําเมบกว่าอะดุนากางสิลักกว่าสิดะมวยสิหนองหงนิงชังใจไอ้นะอควยนะปิไงมาตําได้ให้ตาเลยอควยกิอิบ่ฮอยอิบ่บ่ฮอยนะกางปาลีกะปูละกะอควยกิบ่มนมําตบได้ให้ตาเลยกว่าแม่งบําละกะบ่มนมําตบตะกะกางกิปาลีตบดะมายามจาดะนะทักตะนะลางกิมามาตําดอกอะดุนหงนิงชังหันบ่ให้ตาเลย

ไอ้ยิ่งเป็นนวมบันิตาทว่าแต่กินเนี่ยใช่ด้าอีจากีอาจจะให้อมาเหลักปกีมากิสมสับปะงมดับดอด้วยกิสมข้าวถุนสับปะงมนะบันไลครับบันอัมบันร่างยิ่งแม่ไม่ค่อยโมอะไรก็ต้องไปข้าเคนอะไรนะกิสมฮานาต่างตะกุยลูกปุ๊กลูกปุ๊กต้องหูจีน่ามุขเรื่องหันได้เลย

ในคำนาทวันวังตาบะสมค่ะมิงนักวิจารณ์ถอยบะต่างก็ไม่ลากไปจีน่าวัยเดียวค่อยกิ่งสามก็จะเริ่มมีบุกยายปู่ก็สมนักกันเด็กค่อยที่พิธีมีเฉพาะพังเดียอ่างกี่ยุ่งกี่ต้องหัวหน้าเลยมีนะ

ไอ้มิงนะกัลปนาก็เวทุกคนมาข้าเลยใกล้ดีสหิมดำต้องทุกข์ล็อกปนินั่นเนี่ยอันนุ่งไอ้บัดไอ้ใช้การกี้ยุ่มปั่นไปก็ดีแค่ไหนก็มันนั่นเรื่องใช้การกี้ดีขรากันตัวเราก็ยุ่งกี้ไม่มาเตียงปังก็ผีชาลงชาแล้วก็เนี่ยไม่มาเตียงปังแต่ไหนแต่กี้ดียุ่มปั่นไปก็ดีขรากันอะไรก็บ้าจีมันนั่นเราเตรียมหงิบยุ่มปั่นไปกี้นะมาขลังมันก็สันนิษฐานบ้างตัวเราใช้การได้สุพังเดียหูจิ๋วสุพังเดียยังนี่งาก็จุเลยด้านะยุ่มปั่นละปนินะยุ่งกี้ก็ยังหัวหน้ารำนี้ส่วนตะมุกันว่าใครทุกข์ปวดตัวตัวพระรักตาปนินะ

ไอ้ยิมิงนะสบงกับบิดาสังอ่างไอ้ค่อยกลางไอ้กูไม่ไหวนะกูก็บินเดสกี้กลางสกี้ยาวจะเกี่ยหายดนะลักษณะแบบนี้อ่ะดูบุจ้าสิงชุดเทงนะดนะงั้นสกี้ตันจ้าสิจ้าสิงนะค่อยก็เทงนะร้องหายดนะบีบีกันไปกี่ตั้งวัดตาอีมานันนุ่งไอ้เจรีเลยใช่ไหมตั้งแต่ดีกว่าอีมาสิงเงาเงาหนังตาเนี่ยยุ่มปั่นถั่วแล้วแบบนี้นะกว่ายามนะกันโน้ตเอาไปกี่นุ่งไอ้ไปดีพังเจรีใช่ใช่เกี่ยอีมากี่